สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้พูดจักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในฐานะเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เศรษฐกิจไว้นมความเติบโตยังเคลื่อนอยู่จีนและกลายเป็นพลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนการบริโภคให้ได้รับการยกระดับสูงขึ้นก็คือการพัฒนาของตัวเมืองหลายคนคงอยากรู้ว่าเศรษฐกิจไว้นมแม่นหยังมีนักวิชาการสี่ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไว้นมหมายถึงการถือเอาเสานมเป็นแกนสำคัญของการปฏิสั่งและการประกอบธุรกิจก็คือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นใจกลางสำคัญพร้อมทั้งถือเอาการตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาและความต้องการที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่อันดีงามของสาวนุ่มเป็นเป้าหมายต้นต่อรวมทั้งแต่ประจำกัดอยู่เพียงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจประเภทต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมกลุ่มคนต่างๆที่แปลงตามความหมักหักการคบค่าสมาคมการบำรุงสุขภาพการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความผู้และความบันเทิงด้านดิจิตอลดังนั้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้มันไม่อยู่บนใดกันแท
0: ้จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอรยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
1: ท่านผู้ฟังเมื่อท่านเข้าถึงเขตการค้าเจียฟังไปที่เมืองหยูจงกำแพงนครจุงกิงของจีนท่านได้สัมผัสกับกินกาแฟที่หอมกุ้มไปทั่วตึกอาคารสูงๆในฐานะเป็นพื้นที่การบริโภคสำคัญต้นต่อของนครจุงกิงและทางภาคตะวันตกของจีนอยู่ที่แห่งนี้มีห้างกาแฟประมาณ200ห้างในถูก1กิโลตารางเมตรห้องฝึกผมทักษะเกี่ยวกับกาแฟอยู่เขตการค้าดังกล่าวถือเป็นสถานที่ยอดนิยมที่สาวหนุ่มทั้งหลายมักไปเฮียนฮู้แบบหลักเซิงและแซกอินหรือเป็นการถ่ายรูปยืนยันสถานที่ผู้ที่เข้าความการฝึกผมบ่เพียงแต่สามารถเฮียนฮู้ทักษะด้านการผลิตกาแฟต่างๆเป็นต้นแมนการเฮดลาเต้การสกัดกาแฟและการคั่วกาแฟยังเป็นระบบเท่านั้นยังจะหับไปยั่งยืนภูมิหมักหักกาแฟอีกด้วยนักศึกษาคนหนึ่งที่เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ไหฮูบะเมื่อข้าพเจ้าเอาวิดีโอการบดกาแฟด้วยตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้รับการกดถึกใจหรือกดไลค์จากเพื่อนมิตรหลายคนในทันทีจากการดื่มกาแฟจักจอกจักใดฮอดการเพลิดเพลินกับระยะเวลาใดหนึ่งห้างกาแฟอยู่ตัวเมืองได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการขายเครื่องดื่มมาได้นานแล้วและได้กลายเป็นเพื่อนที่สำหรับการผักพรย้อนอารมณ์และขยายวงคบค้าสมาคมของสาวหนุ่มอิงตามบทรายงานค้นคว้าเกี่ยวกับท่าเอียงการพัฒนาของคะแนนการที่เปิดเผยโดยบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟต้นต่อในตัวเมืองต่างๆที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนผู้มีอายุระหว่าง26-35ปีกว่าเอา 67.4 ส่วนห้อยนอกนี้มีประมาณ50ส่วนห้อยได้ดื่มกาแฟ355จอกต่ออาทิตย์หนึ่งเมืองหยูจงมีความหนาแน่นด้านห้างกาแฟหลายอันดับที่หนึ่งในบรรดาเมืองของนครจุงกิงยอดมูลค่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกาแฟและน้ำชาในทั่วเมืองมีหลายกว่า3ตื้อหยวนบ่เพียงแต่เท่านั้นห้างกาแฟรูปแบบต่างๆที่ผสมผสานกับจุดพิเศษหรือเอกลักษณ์ของนครจุงกิงซึ่งเป็นนครที่ตั้งอยู่เขตผู้ดอยเป็นต้นแมนห้างกาแฟในถ้ำและห้างกาแฟดาดฟ้าก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอยู่นครจุงกิงเช่นเดียวกันซึ่งสุญญูการพัฒนาที่กลมเกี่ยวกันของแขนงการต่างๆเป็นต้นแมนการวางแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยวัฒนธรรมห้างกินเดิมอาหารเบา การจองเฮือนพักแบบโฮมสเตย์และการเช็คอินแบบไลฟ์สดเหตุให้เกิดเป็นระบบดองโซการบริโภคแบบกาเฟ่บวกนอกจากความเพลิดเพลินถึงป่ายลิ้นแล้วสาวนุ่มจีนยังยินดีตอบสนองตามการนัดหมายที่หงละครอีกด้วยวางโมโมมานี่ละครว่าวอมตะเรื่องเฮือนของตุ๊กตาที่นำมาประปรุงใหม่โดยหงละครว่าวนครจุงกิงได้นำมาแสดงอยู่หงละครน้อยแห่งหนึ่งซึ่งผู้สมส่วนหลายแมนสาวนุ่มผู้สมนุ่มคนหนึ่งให้คู่ว่าเมื่อเทียบใส่หงละครใหญ่แล้วข้าพเจ้ามักหงละครน้อยหลายกว่าเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้สมหลายกว่าในซุ้มปีโมโมมานี่การแสดงต่างๆอยู่หงละครขนาดน้อยเป็นต้นแมนการแสดงละครเว้าละครดนตรีและการเว้าจ่าส่วนหัวหรือทอล์กโชและการแสดงที่ให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวหรือการแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟได้รับความนิยมสมสอบจากกลุ่มสาวหนุ่มด้วยคุณค่าทั้งอารมณ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้ชมในระดับสูงอิงตามบทรายงานที่สมาคมศิลปะการแสดงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวของความการเผยแพร่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เกิดหลังปี2000กวมเอาหลายกว่า23ส่วนห้อยของผู้ชมที่ซื้อปี้เข้าชมการแสดงแบบ immersive ละครดนตรีและทอล์กโชว์สาวหนุ่มที่มีอายุระหว่าง25หา29ปีได้กลายเป็นผู้ชมหลักของละครเรื่องตลกและเรื่องระทึกขวัญทานเจิงจิงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าตัวเมืองและเศรษฐกิจภาคพื้นที่ขึ้นกับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมจุงกิงไฮฮูวาการบริโภคของใบหนุ่มมีลักษณะเน้นไปในด้านส่วนบุคคลเน้นประสบการณ์และเน้นการคบค้าสมาคมหลายขึ้นซึ่งเขาเจ้ายินดีจะจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์อารมณ์และกลุ่มที่แปลงตามความหมักหักหลายกว่าวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้สร้างโอกาสการบริโภคใหม่และกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนเพิ่มเติมอันสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของการบริโภคของวัยหนุ่ม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มที่เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบไมยูจีนได้สูงยุคการบริโภคไม่ต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มจะนำมาเสริมการเหตุเวียกงานรูปแบบไม่คือแนวใดปัจจุบันธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำพาโดยไว้หนุ่มได้เติบโตอย่างว่องไวและมีเป็นจำนวนหลายกลุ่มไว้หนุ่มไม่ได้จำกัดอยู่แต่การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมอีกต่อไปหากได้หันแนวเขตที่สั่งสรรของเขาเจ้าให้กลายเป็นวิธีเหตุเวียกและรูปแบบอาชีพอันใหม่เอี่ยมส่วนไทยทำละครสั้นที่เมืองเหลียงเจียงนครจุงกิงได้ต้อนรับคณะไทยทำประมาณ 1,000 คณะเข้ามาไทยทำในแต่ละปีซาเลียแล้วมีหลายกว่า10คณะเข้ามาไทยทำพร้อมกันในแต่ละมื้อและสามารถผลิตละครสั้นหลายกว่า700เรื่องในแต่ละปีท่านเหรินชั่วอายุ28ปีเป็นผู้อำนวยการคุ้มการละครสั้นของบริษัทผลิตละครสั้นทางอินเทอร์เน็ตหรือ MCN แห่งหนึ่งซึ่งในสายตาของเราละครสั้นของจีนพร้อมส่งออกไปต่างประเทศอย่างหลวงหลายในนั้นตลาดยูอาซีตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปและอเมริกาได้เติบโตอย่างว่องไวสำหรับสาวหนุ่มแล้วละครสั้นในฐานะเป็นคงเขตพัฒนาเจริญใหม่ที่มีท่าแห่งปมซ่อนโปเพียงแต่ได้สนองเพื่อนทีหรือโอกาสการปฏิคิดแดงและการประกอบอาชีพเท่านั้นยิ่งเป็นเวทีใหม่ที่สามารถปันลุกคุ้นค่าในตนเองและการแสดงความคู่ความสามารถด้านการปฏิคิดแดงของเขาเจ้าอย่างว่องไวอีกด้วยอิงตามบทรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการด้านละครสั้นปี2025แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการด้านนี้ปรากฏมีท่าเอียงหันเป็นไว้นุ่มอย่าง

และแจ้งสังเกตได้จากผู้ให้สัมภาษณ์หลายกว่า70ส่วนห้อยมีอายุบ่เกิน30ปีอุตสาหกรรมการผลิตละครสั้นบ่เพียงแต่สามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำอันใหม่เท่านั้นยังสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังมีประสิทธิผลอีกด้วยยกเอาเมืองใหม่เหลียงเจียงเป็นตัวอย่างเว้าสะพอถนนเก่าแก่สวยถูได้ต้อนรับคณะไทยทำหลายกว่า200คณะภายในเวลาครึ่งปีสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยโกงได้หลายกว่า16ล้านหยวนยามค่ำคืนอยู่แคมป์สองฟังของแม่น้ำสองสายที่นครจุงกิงเหือบินบ่มีคนขับหลายพันลำได้บินขึ้นพร้อมกันบางข้างก็ประกอบกันหรือแปลงเป็นรูปภาพต่างๆบางข้างบินสลับกันเป็นรูปสัตว์ต่างๆท่ามกลางแสงสีเสียงที่คึกคือมวลซื่นอยู่เบื้องหลังของการควบคุมการแสดงเป็นดรอนในยามค่ำคืนแม่นต้องยกให้เห็นถึงผลงานของผู้วางแผนการบินของกลุ่มดรอนเท่าลู่จื่อฉางผู้วางแผนการบินของกลุ่มดรอนที่เกิดหลังปี1995มีประสบการณ์เฮ็ดเวียกในแขนงการทางการเป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วจากการสำรวจสถานที่และการประเมินผลการทรงหับสัญญาณของดรอนอย่างละเอียดรอบคอบฮอดการสร้างแบบจำลองดิจิตอล3มิติรวมถึงการหันหัวเขตปฏิสังไปสู่แผนการบินของดรอนแล้วได้เข้าความถูกขบวนการของการแสดงด้วยดรอนอย่างหลักเซิงเริ่มจากมโนภาพจนฮอดการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเท่าลู่จื่อฉางให้ฮู้ว่าการพัฒนาอย่างว่องไวของแขนงการนี้ต้องการใส่สาวหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นเข้าความนับมือนับหลายกว่าเก่าเพื่อร่วมกันค้นหาความเป็นไปได้ให้หลายกว่าเก่าและเฮ็ดให้ภารกิจนี้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนได้ให้การหับพ้องผู้วางแผนการเปลี่ยนของกลุ่มตรอนเป็นอาชีพใหม่นับแต่สั่งตั้งระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพใหม่ในปี2019มาฮอดเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงดังกล่าวได้ประกาศอาชีพใหม่7ครั้งรวมทั้งหมด110อาชีพตัวเลขข้อมูลจากแผนกทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมนครจุงกิงแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2019เป็นต้นมาในประชาชนนครจุงกิงที่มีอายุระวาง16หา35ปีมี 59,000 เถือคนได้เข้าความการประเมินทักษะอาชีพใหม่ของผู้มีความผู้ความสามารถด้านทักษะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนั้น 46,000 เถือคนได้หับไปยั่งยืนที่เกี่ยวข้องท่านมั่วเหวี่ยมิงนักค้นคว้าจากสถาบันค้นคว้าการสร้างวงเศรษฐกิจระหว่างนครเฉิงตูและนครจุงกิงที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้าจุงกิงเห็นว่าหัวเขตปฏิสังและความสามารถด้านการปฏิสังของสาวหนุ่มพร้อมกลายเป็นตัวเร่งและแห่งขับเคลื่อนของการปฏิสังและการประกอบธุรกิจซึ่งสิ่งนี้เธอเป็นข้อกุญแจสำคัญต่อความมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจวัยหนุ่ม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังตัวเมืองสนองเวทีให้แก่สาวหนุ่มขณะที่สาวหนุ่มเพิ่มพลังที่มีสิวิสิวาให้แก่ตัวเมืองในซุ้มบิ่มโมโมมานี่ท้องถิ่นต่างๆของจีนได้หับพูดถึงท่าแห่งปมซ่อนอันมหาศาลของเศรษฐกิจไว้หนุ่มนับเมื่อหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งได้วางแผนโดยบินอ้อมการบ่มเพาะเศรษฐกิจไว้หนุ่มอย่างตั้งหน้าเดือนกุมภาปี2026การพัฒนาเศรษฐกิจไว้หนุ่มถือบรรจุเข้าในบทรายงานการเมืองขององค์การปกครองแขวงเสฉวนในเดือนเดียวกันนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ของกำแพงนครเซียงไฮ้จีนได้ระบุอย่างจะแจ้งว่าต้องสุขยุการสร้างพื้นที่ที่สุ่มใส่ความต้องการของสาวหนุ่มที่ให้การบริการตลอด24ชั่วโมงก็คือสร้างเขตถนนนิคมและเขตสุมสนแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มเพื่อนำเอาผลงานดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งสร้างตัวเมืองแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ของนครจุงกิงก็ได้ระบุว่าต้องปล่อยความมีสิวิสิวาด้านการบริโภคของกลุ่มสาวหนุ่มอย่างต่อเนื่องออกแห้งพัฒนารูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจไว้หนุ่มพร้อมทั้งปงเพาะการบริโภครูปแบบใหม่ต่างๆเป็นต้นแมนการบริโภคด้านการแข่งขันอีสปอร์ตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและการบริโภคด้านอารมณ์ให้ได้รับการเติบใหญ่ขยายตัวภายใต้การน้ำพักของนโยบายเวทีใหม่ที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของสาวหนุ่มจำนวนหนึ่งได้หับการเล็งและจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนิคมอุตสาหกรรมบริษัทคนเดียวหรือ LPC ปัญญาประดิษฐ์เขตไมหลียงเจียงนครจุงกิงก็เป็นหนึ่งในเวทีการประกอบธุรกิจที่ไว้หน้าสู่สาวหนุ่มผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนด้านนโยบายและสร้างสภาพแวดล้อมในการประสานงานนิคมดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ LPC ผ่านพาสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นแมนการขาด

คู่ความงานความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรและความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงที่อ่อนแอเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจโดยบ่มีความกังวลใดๆท่านฐานฝ่าเสียงผู้รับผิดชอบแผนกส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมเขตไมหลี่ยงเจียงนครจุงกิงจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบการสร้างนิคมอุตสาหกรรม LPC ของท้องถิ่นดังกล่าวให้ฮู้บ่าเคียงคู่กับการพัฒนาและการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างทั่วถึงเฮ็ดให้โคจำกัดด้านเทคโนโลยีลดลงและจะเฮ็ดให้รูปแบบ LPC หันจากมนุษยภาพไปสู่ความเป็นจริงการประกอบธุรกิจยูนิคอร์นแบบดั้งเดิมต้องมีปัจจัยทางด้านพื้นที่หน่วยงานและต้นทุนเธอเป็นอุปสรรคที่ข้ามผ่านบ่ได้สำหรับผู้มีเทคโนโลยีและความคิดปฏิสังจำนวนหลายคนยังแต่ก็ตามรูปแบบ LPC ที่อาศัยตัวสวยอัศริยะสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจด้วยตนเองเพียงผู้เดียวให้สำเร็จผลซึ่งได้ลดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจให้อยู่ในขั้นต่ำสุดและกลายเป็นสภาพแวดล้อมแห่งการบำรุงสร้างเศรษฐกิจไว้หนุ่ม

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นเพียงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเยื้องทางคือแสงไฟใส่ซองมอง

0: กกว้างแห่งไก่ทันก้าวยุคสมัยต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญและเขียนบทความสำคัญต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีทัศนคติอันนักแน่นและเนื้อในอันลึกซึ้งถือประวัติศาสตร์เป็นแว่นแย้งส่องเห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและจ้องมองเบิ่งอนาคตซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึงสัจธรรมของลัทธิมรรคคำปราศรัยและบทความสำคัญเหล่านี้แม้นเต็มไปด้วยภาษาที่มีมนต์เสน่ห์ซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงแนวเขตการบริหารประเทศของท่านสีจิ้นเผียงทั้งเป็นการส่องแสงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงมนต์เสน่ห์ทั้งบุคลิกภาพของเพิ่นสนั่นและยะทำอิฐของรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านซับสำนวนของท่านสีจิ้นเผียงจากแง่มุมด้านต่างๆเพื่อรับรู้ทัศนะของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนท่านผู้ฟังต้นละโดฮ้อนปี2016กองประชุมการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศจีนกองประชุมบัณฑิตสถาบันดิษฐ์วิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่9ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนซึ่งเป็นกองประชุมขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ไขขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยอยู่นครหลวงปักกิ่งโอกาสดังกล่าวท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้กล่าวว่า
1: การประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญแม่นอยู่นำการสืบทอดแบบแลนต่อไป
0: ท่านสีจิ้นเผียงได้นำใส่คำเปรียบเทียบอันมีชีวิตชีวาคือการแลนต่อไม่เพื่อสี่แจงว่าการสร้างสาประเทศแห่งการประดิษฐ์สร้างต้องการมีการบุกบืนสู่ซนอย่างต่อเนื่องแบบหุ่นสู่หุ่นพร้อมทั้งสุขยู่ส่งเสริมให้บัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนเสริมขยายบทบาทนำหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามัคคีและนำพาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นนมทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพื่อภารกิจสร้างสาประเทศให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกในการแข่งขันแลนต่อไม่แห่งการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสได้สร้างพื้นฐานเพื่อปูทางให้แก่คนหุ่นหลังคนหุ่นนุ่มได้บุกเบือนประดิษฐ์สร้างบนพื้นฐานของคนหุ่นก่อนการสืบทอดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดสติปัญญายิ่งเป็นการถ่ายทอดจิตใจเป็นการสืบทอดพารกรรมทั้งเป็นการต่อยอดอนาคตปี2004ท่านเหยาชีจื้อนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิชาการเสื้อสายจีนผู้ทำอิฐที่ได้รับรางวัลดูริงซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสากลนับตั้งแต่รางวัลดังกล่าวสั่งตั้งขึ้นเป็นต้นมาซึ่งได้ปาทีมงานไขสวัสดีการที่ดีของต่างประเทศโดยท่านได้เลือกกับเคืนประเทศชาติเพื่ออบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างได้เดียวปีต่อมาเพิ่นได้สร้างตั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยชิงหวาคือห้องเหยาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับแถวหน้าของสากลโดยเริ่มจากนักศึกษาปริญญาตรีกลางฤดูฮ้อนปี2024ท่านสีจิ้นเผียงได้ตอบจดหมายท่านเหยาชีจื้อบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้กลับคืนมาปฏิบัติหน้าที่สิทธิสอนโยประเทศชาติเป็นเวลา20ปีโดยได้ย่องย้อสมเสยผลงานของลาวในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและอุทิศตนอย่างเงียบๆก การอบรมบ่มสร้างและสิทธิ์สอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณทัศน์คุณสมบัติอยู่มหาวิทยาลัยชิงหวาท่านสีจิ้นเพียงยังได้ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ท่านเหยาชีจือจงนำพาสหายทั้งหลายสืบต่อค้นคว้าหู้แบบบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างอย่างเป็นเจ้าตนเองสร้างฐานบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถและประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีระดับสูงประกอบส่วนอันใหม่เพื่อบรรลุการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงและการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านการศึกษาและประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำมาฮอดเดือนธันวาปี2025ห้องเหยาที่นำพาโดยท่านเหยาชีจือได้บำรุงสร้างนักศึกษาเกือบ 1,200 คนในนั้นมี9คนได้หับรางวัลทุนการศึกษาสั้นยอดระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชิงหวา6คนได้หับรางวัลค้นคว้าซาลอนของอเมริกาในระยะเฮียนสั้นปริญญาตรีมีนักศึกษาได้ลงพิมพ์บทวิทยานิพนธ์600กว่าบทนักศึกษาที่ผ่านบทรายงานในกองประชุมสุดยอดระดับสากลในคงเขตวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์กับข้อมูลข่าวสารควอนตัมเกือบ330เทือคนการตอบจดหมายทันบัณฑิตเหยาชีจือก็เป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่แสดงให้เห็นถึงท่านสีจิ้นเพียงฝากความหวังไว้นำพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสจงมอบไม่แลนต่อแห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ดีเป็นผู้นำพาผู้มีความรู้ความสามารถนำให้ดีท่านผู้ฟังปี2019เจียนได้เผยแพร่ความเห็นว่าด้วยการเสริมขยายจิตใจนักวิทยาศาสตร์เติมอีกเพื่อเพิ่มทวีการก่อสร้างแบบแผนวิธีค้นคว้าวิทยาศาสตร์และแบบแผนวิสาการโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าออกแห่งเสริมขยายจิตใจก่อสร้างค้นแบบยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมและสนับสนุนการเติบใหญ่ขยายตัวของคนทุนนุ่มเฮียกห้องให้หัววิธีพบเห็นและบำรุงก่อสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มกล้าปล่อยมือและสนับสนุนให้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักเพื่อแบกหับภารกิจสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งไว้น้ำคุณหุ่นนุ่มที่เป็นผู้แลนต่อไม่ในเวลาที่ตอบจดหมายทีมงานสาวนุ่มก็สั่งสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศจีนท่านสีจิ้นเพียงได้ย่องย้อซุ้มเซยสาวนมการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายที่ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและแบกหับเวียกงานอันนักนวงซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสุมนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของสาวนมจีนในยุคใหม่พร้อมทั้งได้กระตุกสุขยู่กำลังใจให้เขาเจ้าจงสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางการน้ำตามความฝันทั้งด้านอวกาศเพื่อสร้างคุณงามความดีประกอบส่วนอันใหม่เขาในการเฮ็ดให้วิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศของประเทศชาติบรรลุเป้าหมายเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในระดับสูงในกองประชุมสนทนาของวิสาหกิจเอกชนท่านสีจิ้นเพียงได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจนุ่มไฟแห้งด้านการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดซุ้มปี1990ว่า
1: การประดิษฐ์สร้างของประเทศชาติต้องการคนหุ่นนุ่มประกอบส่วนกำลังของตน
0: อยู่หมัวสู่คงเจียนเขตนิคมประดิษฐ์สร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่นครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้นเพียงได้โอ้ล้มสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณหุ่นนุ่มอายุเสลียบ่ฮอด35ปีเพิ่นได้กล่าวว่า
1: ปัญญาประดิษฐ์เป็นภารกิจที่เกิดใหม่ทั้งเป็นภารกิจของสาวหนุ่ม
0: พร้อมนั้นท่านยังได้ซุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าต้องแลนต่อไม่แห่งประวัติศาสตร์ให้ได้หับผลงานที่ดีเดือนสิงหาปี2023เจียนได้เผยแพร่บางมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการบำรุงสร้างและนำใส่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มตื้มอีกโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าจะสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและตัวละครเอกในการแบกหับภารกิจสำคัญแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนระหว่างปี2021หา2025ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นุ่มที่มีอายุบ่เกิน45ปี ความเอา 43.3 ส่วนห้อยของจำนวนผู้รับผิดชอบทั้งหมดของโครงการค้นคว้าพัฒนาสำคัญแห่งชาติจีนโครงการ80ส่วนห้อยของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์แห่งชาติแม่นมอบให้สาวหนุ่มที่มีอายุบ่ฮอด45ปีรับผิดชอบปี2025ในบรรดาบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นั้นผู้ที่หนุ่มที่สุดมีอายุเพียง44ปีเท่านั้นปัจจุบันจีนได้มีฐานแถวนักค้นคว้าพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดปริมาณทรัพยากรมนุษย์ยอดจำนวนนักค้นคว้าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนแต่ของอันดับหนึ่งของโลกแต่ละปียูจีนมีนักศึกษาเฮียนจบวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หลายกว่า5ล้านคนท่านผู้ฟังการยึดมั่นให้ผู้อาวุโสอบรมบ่มสอนคนหุ่นใหม่สร้างผลงานที่ดีในการแข่งขันแลนต่อใหม่แห่งการปฏิสังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งบ่เพียงแต่สามารถสร้างทันแถวผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีโครงสร้างอันสมเหตุสมผลมีบุคลากรผู้สืบทอดในทุกระดับและมีการสืบทอดแบบหุ่นสู่หุ่นเท่านั้นยังสามารถเพิ่มแห่งขับเคลื่อนอันใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องให้แก่จีนซุกยู่ขบวนการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนนำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิฐจะให้ฟังเพลงจีนที่มีเสือว่าเปิ้นเซียงหนี่มุ่งหน้าสู่อวกาศจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีเสือภาษาจีนว่าเซียงเฉินต้าไห่ทะเลดาวเสริญทันหาฟังได้เลย

ท่านอยากพูดอย่างแดกเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนชีวิตตอนเยาว์วัยตอนวัยหนุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหตุเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่หักแพงและยาต่อไปของรายการจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวางบทดอนมานี่จีนได้เผยแพร่บทรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจใน6เดือนต้นปี2026โดยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนใน6เดือนต้นปี2026ได้บรรลุถึง 69,570 ตื้อ 400 ล้านหยวนเมื่อคิดไล่ตามราคาคงที่ได้เพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสายระยะเดียวกันของปี2025นั้นปรากฏมีจุดพิเศษต่างๆเช่นแสดงให้เห็นความหมั่นเหนียวปรากฏมีสภาพที่หมั่นเที่ยงอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์พลังงานหมุนเวียนและอื่นๆมีผลงานอย่างพุ่นเด่นโดยผ่านผลงานเหล่านี้ภาษาคมโลกได้หับหู้ถึงความเข้มแข็งและกำลังปมซ่อนของเศรษฐกิจจีนทั้งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปี2026สู่ท่านฟังปี2026แม่นปีทำอิฐที่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เศรษฐกิจจีนได้ทนทานต่อความกดดันพัฒนาในขอบเขตที่สมเหตุสมผลหักษาท่าเอียงการพัฒนาที่มีความหมั่นเที่ยงโดยรวมและก้าวไปในทิศทั้งใหม่และทิศทั้งดีแสดงให้เห็นความเข้มแข็งและความมีสีวิสีวาอย่างหลากหลายทั้งได้นำมาเสริมตลาดที่กว้างขวางกว่าเก่าและโอกาสการหัวมื้อหลายกว่าเก่าให้แก่โลกเมื่อเบิ่งจากปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วเห็นว่าปริมาณเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026แม้น 3,600 ตื้อหยวนเป็นการเติบโตหลายที่สุดในระยะเดียวกันของรอบ5ปีผ่านมาอยู่บนพื้นฐานแห่งรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในที่มีมูลค่า 140,000 ตื้อหยวนนั้นเมื่อผเผชิญหน้ากับผลกระทบหลายอย่างจากภายนอกเช่นตลาดพลังงานโลกมีความเหน่งติงต้องโซอุตสาหกรรมและต้องโซการสนองได้หับการปรับปรุงขึ้นใหม่และอื่นเศรษฐกิจจีนยังคงสามารถก้าวไปข้างหน้ายังมั่นเทียงการผลิตและการสนองเติบโตค่อนข้างไวการประกอบอาชีพได้หักษาความมั่นเทียงโดยรวมราคาสินค้าหักษาการเพิ่มขึ้นในขอบเขตที่สมเหตุสมผลการทำประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดำเนินไปอย่างหนักแน่นและเข้มแข็งแสดงให้เห็นถึงความหมั่นเหนียวในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อบทดลมานี่องค์การกองทุนเงินตราสากลเผยแพร่บทรายงานโดยแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ปรับลดตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2026นั้นได้ปรับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนขึ้น 0.2 ส่วนห้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาของโลกเห็นไปในแง่ดียังทั่วไปต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของจีนในฐานะเป็นหัวจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกผลการวิเคราะห์ของข่าวสาร TPR ของเยอรมันต่อแห่งขับเคลื่อนใหม่ในเศรษฐกิจจีนได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้คือจีนกำลังเพิ่มทวีการสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมล้ำยุคต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆเพื่อบำรุงสร้างจุดเติบโตอันใหม่ใน6เดือนต้นปี2026มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีหลายหับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีนั้นได้เพิ่มขึ้น 13.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสายไลน์เดียวกันของปี2025อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เช่นการผลิตวงจรไฟฟ้ารวมการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะที่ติดตั้งในรถยนต์และอื่นๆได้หักษาจังหวะการเติบโตสูงกว่า30ส่วนห้อยแห่งขับเคลื่อนใหม่ที่ถือเอาอุตสาหกรรมการผลิตในระดับสูงเศรษฐกิจดิจิตอลและการบริการแบบทันสมัยเป็นตัวแทนนั่นมีอัตราประกอบส่วนเข้าในการเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงถึง40ส่วนห้อยคงประกอบเศรษฐกิจมีท่าเอียงอย่างชัดเจนในการยกระดับสูงขึ้นจ จรวดการบินอวกาศหลายขนาดที่ใส่ในทั้งกันค่าได้ถึกส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างสำเร็จผลการปุกทะลุขอหยุ่งยากในด้านเทคโนโลยีในของเขตล่ำหยุกต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารควอนตัมวงจรไฟฟ้ารวมปฏิกิริยารวมตัวนิวเคลียร์และอื่นๆได้เข้าไปหน้าอย่างมั่นเทียงแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาพการน้ำไส้เปิดกว้างออกอย่างประยุกต์ยั่งการพัฒนาแบบประดิษฐ์สร้างของจีนได้ปฏิบัติตามทัศนะที่เปิดประตูสู่ภายนอกและสมใส่ห่วมกันอย่างเสมอต้นเสมอไปเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆก็ได้หันเป็นอุตสาหกรรมและผลิตผลตัวจริงซึ่งบ่เพียงแต่เพิ่มแห่งขับเคลื่อนในตัวให้แก่การเติบโตด้านเศรษฐกิจของตนเท่านั้นยังได้เพิ่มการสนองอันใหม่และแผนการใหม่ให้แก่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมในทั่วโลกขับเคลื่อนต้นน้ำและปลายน้ำของตองโซอุตสาหกรรมทั่วโลกพัฒนาไปเคียงคู่กันน้ำอีกในงานแข่งขันเต้ปันโลก2026ที่ร่วมกันจัดโดยอเมริกาแคนาดาและเม็กซิกได้มีผลิตภัณฑ์ของจีนอย่างทั่วไปตัวอย่างว่าเครื่องแอร์เย็นพัดลมตู้เย็นและอื่นๆได้ส่งความเย็นสบายให้ผู้บริโภคหลายประเทศใน6เดือนต้นปี2026ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนปานมูถึง 25,468 ตื้อ600ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสไลด์เดียวกันของปี2025เป็นอันดับที่1ด้านการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ในโลกเมื่อเบิ่งจากสินค้าส่งออกแล้วเห็นว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กลจากไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 20.1 ส่วนห้อยการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น 39 ส่วนห้อยและสินค้าที่เป็นยี่ห้อของจีนเพิ่มขึ้น 25.4 ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์ของจีนพร้อมหันจากการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณก้าวไปสู่การก้าวกระโดดด้านคุณภาพได้สืบตัวปรับปรุงระบบรองสู่การสนองในโลกให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งได้สนองสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกให้แก่ผู้บริโภคบรรดาประเทศเมื่อเบิ่งจากสินค้าน้ำเข้าแล้วเห็นว่ายอดมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทจับต้องได้ได้ปานนูถึง 17,037 ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 22.1 ส่วนห้อยอยู่ประเทศจีนที่กำลังปมซ่อนด้านความต้องการภายในประเทศได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบ่เพียงแต่แม่นหงงานของโลกเท่านั้นยิ่งกลายเป็นตลาดของโลกที่มีโอกาสอย่างกว้างขวางในเดือนพฤษภาคมปี2026จีนได้นำใส่มาตรการยกเว้นภาษียังหอบด้านต่อ53ประเทศแอฟริกาที่ได้สั่งสายพัวพันทั้งการทูตกับจีนแต่เดือนพฤษภาคมหาเดือนมิถุนายนมูลค่าสินค้าที่จีนนำเข้าจากประเทศแอฟริกาเพิ่มขึ้น 23.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์งานเดียวกันของปี2025ซึ่งเป็นการส่องแสงให้เห็นว่าการเปิดประตูสู่ภายนอกของจีนได้นำเอาผลประโยชน์ให้แก่ทั่วโลกและพัฒนาร่วมกันกับไฟต่างๆเมื่อเผชิญหน้ากับกระแสด้านโลกาภิวัตน์ฟื้นคืนจีนบ่เคยหยุดบาดเก่าที่เปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกจักเทือยึดมั่นสั่งโอกาสให้แก่ประเทศต่างๆในโลกด้วยการพัฒนาของตนในฐานะเป็นตลาดบริโภคใหญ่อันดับ2ของโลกตลาดไข่ย้อยทั้งออนไลน์ใหญ่ที่สุดและตลาดน้ำเข้าใหญ่อันดับ2ของโลกจีนได้ดึงดูดปัจจัยทรัพยากรของทั่วโลกมาเต่าห้มกันอย่างต่อเนื่องโดยอิงไซสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่มั่นเคียงและสามารถคาดคะเนได้ระบบอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนเครือข่ายจราจรสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและความสามารถแบบสมบูรณ์ในการสั่งอุตสาหกรรมที่ครบวงจรวิสาหกิจขำซาดนับมือนับเพิ่มขึ้นถือเอาจีนเป็นเคาะเนงที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาในโลกเพิ่มกำลังแข่งขันในโลกขณะที่ลุ้งเลิกบุกเบิกตลาดของจีนทำไมเคิร์นเฮลเดมันผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทอันเลียนสกาวาตลาดจีนมีกำลังบ่มซ่อนที่เข้มแข็งและมีพลังสีบีต้านปฏิสั่งอย่างฟดฟื้นเป็นคิดหมายให้แก่โอกาสการลงทุนในระยะยาวซึ่งแสดงให้เห็นโดยกงว่านักลงทุนสากลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อการพัฒนาของจีนเ เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปข้างหน้ายังเข้มแข็งก้าวไปในทางที่ดียังฟื้นฟูซึ่งจะเป็นข่าวดีอันสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกประเทศจีนที่พร้อมขุดค้นกำลังบ่มซ่อนของความต้องการภายในประเทศอย่างต่อเนื่องมีแห่งขับเคลื่อนที่ก้าวไปในทิศทางที่ดีและไม่เต้าห้มกันอย่างประโยชน์ยั่งทั้งสุขยุการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงก้าวไปสู่หลวงเลิกซึ่งจะเป็นหัวใจขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อน้ำใส่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอย่างยิ่งยงของตนเพื่อแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับบรรดาประเทศในโลกสุขยุให้เศรษฐกิจโลกบรรลุการเติบโตที่เข้มแข็งยิ่งยงดนเดียงและกวมรวมท่านผู้ฟังที่หับฟังพันใบนั่นแม่นการแนะนำเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026บัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในรายการต่อไป

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังในระยะท้ายของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดท่านผู้ฟังวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีไขกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกที่จัดขึ้นอยู่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนพร้อมทั้งได้พบปะกับผู้นำต่างประเทศ3ท่านซึ่งได้สนองคำตอบของจีนและประกอบส่วนด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนเพื่อรับมือกับหัวข้อที่ทั่วโลกสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์1. คำตอบของจีนที่ประเสริฐหน้าโดยกงกับคำถามของยุคสมัยในพิธีไขกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนได้กล่าวคำปราศรัยภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเมื่อเครื่องจักรเริ่มหู้คุณคิดมนุษย์เฮาจะอยู่ห่วมกับมันคือแนวใดเมื่อวิธีการประมวลผลข้อมูลได้เข้าห่วมกันกำหนดนโยบายแล้วความมั่นคงจะหับประกันได้แนวใดเมื่อเทคโนโลยีท่าท้ายต่อจรรยาบรรณการคุ้มครองควรดำเนินไปทันกับสภาพการคือแนวใดเมื่อซองวางได้ขยายกว้างออกอย่างบ่ยุดยั้งการให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงควรบรรลุผลเป็นจริงคือแนวใดนี่คือบรรดาหัวข้อสำคัญของยุคสมัยเกี่ยวกับการบริหารทั่วโลกซึ่งต้องการให้ประชาคมโลกลงหลักคุ้นเคียนและความกันให้คำตอบเวลากล่าวคำปราศรัยต่อพิธีไขกองประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นเผียงได้ให้คำตอบของจีนเพิ่นกล่าวว่า
1: จีนเห็นว่าประเทศต่างๆควรยึดมั่นถือเอาคนเป็นกกยึดมั่นแนวความคิดที่ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามและก้าวหน้าเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นแรงพลังขับเคลื่อนสำคัญที่สุกยู่ความเจริญหุ่งเฮืองห่วมกันและปกปักรักษาความมั่นคงห่วมกันห่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
0: เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวท่านสีจิ้นเผียงได้มี4ข้อเสนอคือ 1. ยึดมั่นเปิดประตูสู่ภายนอกร่วมมือกันแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการประดิษฐ์สร้าง 2. เพิ่มสติความเสี่ยงรับประกันความมั่นคงและสามารถควบคุมได้ 3. ส่งเสริมความกลมรวมทุกสิ่งสุขอยู่การเฮียนหู้และถอดถอนบทเฮียนซึ่งกันและกันระวังอริยธรรมต่างๆ 4. ส่งเสริมการหวมแห้งหวมใจกันพันพาความยุ่งยากและปรับปรุงการบริหารทั่วโลกท่านผู้ฟังคำตอบของจีนดังกล่าวที่ท่านสีจิ้นเผียงได้เสนอออกมาในเวลาเก่าคำปราศรัยได้แสดงให้เห็นทั้งทัศนทัศน์แบบเปิดกว้างและกว้างรวมท่านสีจิ้นเผียงกล่าวว่า
1: ส่งเสริมให้เปิดกว้างการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และเปิดประตูสู่ภายนอกร่วมมือกันและสมใส่ร่วมกันการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์บ่ควรเบียดเบียนและทำลายความหลากหลายด้านอริยธรรมของโลกและเอกลักษณ์พิเศษของวัฒนธรรมประเทศต่างๆ
0: คำตอบของจีนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดียวแห่งการร่วมกันต่อต้านความเสี่ยง
1: รับประกันให้ปัญญาประดิษฐ์อยู่ภายใต้การควบคุมของมวลมนุษย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเคียงคู่กันนั้นควรร่วมกันต่อต้านการกระทำที่ขยายนิยามความมั่นคงแห่งชาติในขงเขตปัญญาประดิษฐ์และถือเอาความมั่นคงของประเทศตนอยู่เหนือความมั่นคงของประเทศอื่น
0: คำตอบของจีนดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
1: ควรดำเนินการร่วมมือสากลอย่างกว้างขวางช่วยเหลือประเทศเขตโลกใต้เพิ่มทวีการเสริมสร้างความสามารถอัดซองวางด้านดิจิตอลส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อหลีกเลี่ยงการ

0: ต่างควมบ่เป็นธรรมอันใหม่ด้านประวัติศาสตร์ในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์
1: 2. การเคลื่อนไหวของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกสำหรับการซุกยู่การพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์จีนบ่เพียงแต่มีแนวความคิดและจุดยืนเท่านั้นยังมีการเคลื่อนไหวตัวจริงนำอีกก่อนกองประชุมครั้งนี้ไขขึ้นมือหนึ่งพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการสร้างตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกได้จัดขึ้นโยนครเซียงไฮ้ผู้ต่างนาจาก29ประเทศเซนจีนลาวคาซัคสถานปากีสถานรัสเซียอินโดนีเซียเป็นต้นได้ร่วมกันลงนามในสัญญาดังกล่าวโดยได้กลายเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การดังกล่าวในระยะจัดกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2025ผ่านมาจีนได้รีเริ่มสั่งตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกเวลาผ่านไปเพียง1ปีเท่านั้นข้อรีเริ่มดังกล่าวก็ได้หันจากแผนวาดกลายเป็นผลเป็นจริงถือว่าเป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของจีนเวลากล่าวคำปราศัยต่อพิธีไขกองประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นเพียงได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของจีนดังกล่าวโดยเน้นนักว่าน
0: ี้เป็นมาตรการสำคัญของจีนที่ตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประเทศเขตโลกใต้สามัคคีกับประชาคมโลกเพื่อซุกยู่การพัฒนาและการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งหน้าซึ่งจะกลายเป็นนิมิตหมายอันสำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ
1: ์วันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นเผียงได้ประกาศมาตรการสำคัญของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โลกคือใน5ปีต่อหน้าจีนจะสนองโอกาสการฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวน 5,000 คนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสร้างศูนย์หัวมือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สากลที่หันหน้าสู่อาเซียนสันนิบาตอาหรับสหภาพแอฟริกาประชาคมประเทศอเมริกาลาตินคาราอิบองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้และองค์การบริกส์นอกนี้ยังจะซุกยู่แผนการแจ้งเตือนภัยด้านดินฟ้าอากาศแบบอัศริยะมาจูให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมอยู่30ประเทศซึ่งเป็นการช่วยเหลือปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเหล่านี้เมื่อเดียวกันจีนยังได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานการหัวมือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยประกาศมาตรการตัวจริง8ประการเพื่อตอบรับข้อริเริ่มขององค์การสหประชาชาติในด้านต่างๆเช่นการเพิ่มทวีการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฐ์อัดซองวางด้านดิจิตอลซุกยู่ปัญญาประดิษฐ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาแบบยืนยงเป็นต้น 3. คู่หัวมือที่ก็แขนกันมุ่งหน้าสู่อนาคตตอนบ่ายวันที่17กรกฎาคม2026นี้อยู่นครเซียงไฮ้ท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านอนุทินซานวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชีและท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติตามลำดับกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ครั้งนี้มีหัวข้อลักว่าคู่ความมือปัญญาประดิษฐ์ร่วมกันสร้างอนาคตบ่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือองค์การจัดตั้งสากลที่มีหน้าที่บริหารโลกล้วนแต่เป็นคู่ความมือของจีนในการก่อแขนกันมุ่งหน้าสู่อนาคตท่านผู้ฟังการความมือคือจุดสุ่มหนึ่งในการพบปะดังกล่าวนี้โอกาสพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินซานวีรกุลท่านสีจิ้นเผียงกล่าวว่าสองฝ่ายจีนไทยควรสุขอยู่การประสานงานยุทธศาสตร์ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าท่านยังได้เสนอหลายจุดสุ่มของการหัวมือตัวจริงระหว่างสองประเทศซึ่งรวมทั้งขยายการหัวมือในโครงเขตพัฒนาใหม่เซนปัญญาประดิษฐ์การบินและการบินอวกาศพลังงานสะอาดเป็นต้นโอกาสพบปะกับท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชีท่านสีจิ้นเผียงซี่ออกว่าต้องเด็ดเดียวก้าวเดินตามสินทั้งมิตรภาพและการหัวมือจีนกัมพูชีในยุคใหม่บ่มเพาะอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่เป็นต้นแมนปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิตอลและอื่นๆท่านผู้ฟังปีนี้เป็นปีครบรอบ55ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการฟื้นฟูที่นั่งอันชอบด้วยกฎหมายในองค์การสหประชาชาติในเวลาพบปะกับท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติท่านสีจิ้นเผียงกล่าวยืนยันว่าจีนจะล้มเหลิกการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติคือที่ได้ปฏิบัติผ่านมาส่งเสริมภารกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลกซุกยู่การสร้างประชาคมความสาตากรรมของมวลมนุษย์ ในการพบปะดังกล่าวการร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเป็นความหับหู้ที่คือกันบรรดาผู้นำต่างประเทศได้ย่องย่อสมเสยในระดับสูงต่อแนวความคิดการสร้างภาษาคมหอมซาตากรรมของมวลมนุษย์และซีขอรีเริ่มทั่วโลกที่เสนอโดยท่านสีจิ้นเผียงท่านอันโตนิโอกูเตเรสกาวาภายใต้การน้ำพาอันเข้มแข็งของท่านสีจิ้นเผียงบอกว่าสถานการณ์สากลจะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นแนวใดก็ตามจีนได้เด็ดเดียวสนับสนุนและที่หลายฝ่ายสนับสนุนภารกิจขององค์การสหประชาชาติสุขยู่การความมือสากลอย่างเสมอต้นเสมอปลายซึ่งได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทั่วโลกองค์การสหประชาชาติจะสืบต่อเพิ่มทวีการความมือกับจีนคัดค้านลัทธิฝ่ายเดียวลัทธิปกป้องและการข่มเหงแบบลัทธิเจ้าอำนาจปกปักรักษากฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลสุกยู่ขบวนการหันเป็นหลายขั้วของโลกปกปักรักษาผลประโยชน์รวมของประชาคมโลกแนวใดก็ดีมีเพียงแต่ทั่วโลกหัวมือกันกระตุ้นพลังแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมองไว้สร้างแนวป้องกันความปลอดภัยให้มันแกนและหมุนใส่สติปัญญาของมวลมนุษย์และความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของสากลนำพาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านั้นจึงจะสามารถเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์ที่เปรียบเหมือนม้าพันลี่ให้สามารถแล่นได้ทั้งไวและมั่นเทียงเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังทั้งบวกอันเข้มแข็งแห่งการเพิ่มความผาสุกให้แก่มนุษย์และสุขอยู่ความก้าวหน้าของอริยธรรมมนุษย์อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดสำหรับเนื้อในของรายการเมื่อนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกทานที่ให้เกียรติตามรับฟังด้วยดีเสมอมาและเวลาของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเว่ยหลายจือกวางแสงสว่างแห่งอนาคตเพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าจื่อเจ้าเว่ยหลายแปลเป็นลาวว่าอนาคตแห่งอัศริยะไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิรายการทุกท่านมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: นายพลครอบครัวหยางที่จงฮักภักดีบุคคลสำคัญของนายพลครอบครัวหยางในประวัติศาสตร์แม่นหยางเย่ในระยะต้นของราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์เหลียวที่อยู่ภาคเหนือรบกวนชายแดนของราชวงศ์ซ่งเรื่อยๆหยางเย่นำพากองทหารเฝ้ารักษาด้านเยี่ยนมันที่อยู่ชายแดนปี980ราชวงศ์เหลียวทรงทหาร100,000คน

าบุกโจมตีด้านเยี่ยนหมันในคราวนั้นหยางเย่มีทหารเพียงแต่หลายพันคนเท่านั้นเพิ่นสั่งให้ทหารส่วนใหญ่ป้องกันด้านเยี่ยนหมันตนเองพาทหารมาหลายห้อยคนอ้อมไปเบื้องหลังของกองทหารเหลียวอย่างมิดเงียบแล้วหลอนโจมตีทหารเหลียวอย่างกระทันหันทหารเหลียวบ่ได้เกี่ยมพร้อมจึงตกใจแตกตื่นก็เลยปลาใสภายหลังได้หับไสสนะอยู่ด้านเยี่ยนมันแล้วหยางเย่ก็ได้นำพาทหารราชวงศ์ซ่งตีได้สนะหลายเทื่อแต่นั่นมาเมื่อทหารราชวงศ์เหลียวเห็นทุ้งที่เขียนหนังสือหยางแล้วก็ย่านบ่กล้าโต้สู้เขาเจ้ายังห้องหยางเย่ว่าหยางที่บ่มีไผสู้ได้สองปีผ่านไปฮ่องเต้ท่ายจงของราชวงศ์ซ่งตกลงโจมตีราชวงศ์เหลียวอย่างขนาดใหญ่สั่งให้กองทหารราชวงศ์ซ่งแบ่งเป็น3กองหยางเย่เป็นห้องผู้บัญชาการของกองตะเว้นตกทําอิด3กองนี้เคลื่อนทัพได้สะดวกแต่ภายหลังมากองทหารตะเว้นออกเคลื่อนทัพไปนาโดยบ่ได้คิดอย่างหอบคอบพาให้ปลาใสกองทหารราชวงศ์ซ่งก็จําเป็นต้องถอยในเวลาถอยกลับย้อนผู้บัญชาการของกองทหารตะเว้นตกบัญชาบ่ถูกต้องกองทหารของหยางเย่ถูกศัตรูลอนโจมตีทหารทั้งหลายล้วนแต่สู้จนตายเหลือแต่หยางเย่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบบอนยังยึดมันสู้ต่อไปในที่สุดถูกจับตัวในค่ายทหารราชวงศ์เหลียวหยางเย่ปฏิเสธกินข้าว3วัน3คืนบ่ยอมจำนนเด็ดขาดในที่สุดก็ตายภายหลังหยางเย่เสียชีวิตแล้วลูกหลานของหยางเย่สืบทอดภารกิจของเพิ่นลูกซ้ายหยางเหยียนเจ้าหลานหยางวนกวางล้วนแต่ได้สร้างผลงานในการโต้สู้ป้องกันซ้ายแดนของราชวงศ์ซ่งนิทานนายพลครอบครัวหยางที่เล่าลือกันในหมู่ประชาชนนั้นก็แม่นแต่งขึ้นตามเรื่องของพวกเพิ่น

ปลื้มอมตะทั้งหกคือปลื้มอมตะหกหัวในด้านปัสยสำนักรูคือการเปลี่ยนแปลงกาบก่อนพิธีดนตรีประวัติศาสตร์และชนเชียวปลื้มหกหัวนี้ล้วนแต่แมนคงจื้อเหี้ยมแห้งขึ้นเองเป็นการประกอบส่วนที่บ่มีวันสูญเศร้าของคงจื้อที่มีต่อการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยบูฮั่นของจีน

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

ก็ต่างๆในทะเลจีนใต้ในทะเลจีนใต้มีเกาะดอนแกงที่พ้นเขินหนาน้ำและอยู่ใต้น้ำอย่างหลวงหลายมีเสือหลวงว่าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นอกจากเกาะภูเขาไฟจำนวนหนึ่งแล้วเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนแต่แมนเกาะเห็นปะการังมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 120,000 กิโลตารางเมตรเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนมีหมู่เกาะตงชาหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะนันชาและเกาะเหินเหลืองหรือถูกเอื้อนว่าหวางเหียนเต่าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้อยู่ในที่ตั้งสำคัญในการเดินเหือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและระหว่างอาเซียนกับทวีปโอเชียนีมีความหมายสำคัญในด้านการคมนาคมและป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วบรรพบุรุษของจีนก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งเกาะเหล่านี้และเกาะสางซิงเกาะสางต่างๆแล้วฉะนั้นจีนมีอธิปไตยต่อเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้หมู่เกาะตงชาหมู่เกาะตงชาประกอบด้วยเกาะตงชาหาดซ้ายนันเว่ยและหาดซ้ายเป่ยเว่ยอยู่เขตทะเลอ้อมขางมีผลิตภัณฑ์ทางน้ำหลายมีเปียงทะเลหอยเม่นปลาดาวหอยและสมทะเลเป็นต้นในสมัยไต้กอนจีนก็ได้ตั้งสถานีอุตุนิยมและเสาไฟเดินเหือหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะซีชาแม่นหมู่เกาะที่มีเกาะหลายกว่าหมู่ในทะเลจีนใต้ในเกาะมีพืชแถบฮอดอย่างหลากหลายเช่นต้นปาล์มต้นพร้าวต้นหมากฮงและหมากกล้วยเป็นต้นโยเคทะเลอ้อมคางมีสัตว์น้ำต่างๆเช่นเต่าทะเลเปียงทะเลปลาทูน่าเป็นต้นพอฮอดฤดูกาลหาปลาเหือประมงของแขวงกวางตงและไหหลำก็มาแห่งนี้เพื่อหาปลาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะจงชาแมนแก้งเห็นปะการังที่บ่พ้นเขินหนาน้ำซึ่งลึกลงไปประมาณ15-20 เมตรย้อนสะท้อนแสงของเห็นปะการังสำนั้นน้ำทะเลในเขตนี้มีสีเขียวอ่อนหน่อยนึงหมู่เกาะนันชาหมู่เกาะนันชาประกอบด้วยเกาะเห็นแก้งทั้งน้ำและใต้น้ำที่โยมบริเวณกว้างใหญ่และมีจำนวนหลากหลายเกาะต้นตอแมนเกาะไทเพียงเป็นต้นอยู่ทั้งเกาะมีพืชแถบฮ้อนหลายชนิดเช่นต้นพร้าวและต้นหมากฮงเป็นต้นเขตทะเลที่อยู่ใกล้นั้นก็แมนบอนหาป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลจีนใต้เห็นแกงเจิ้งหมูตั้งอยู่เส้นขนานเหนือ4 องศาแมนบอนใต้ที่สุดของดินแดน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

孟姜女。ในราชวงศ์ฉินมีนางสาวผู้หนึ่งที่งามทั้งกายและใจนางชื่อว่าเมิ่งจางหนูพอนางพบฟ้านสีเหลืองก็เกิดความหักโลดหลังจากขอความเห็นดีจากพ่อแม่แล้วสองคนเกี่ยมแต่งงานในคราวนั้นเพื่อก่อสร้างกำแพงยักษ์จินเสียฮ่องเต้สั่งให้จับคนเพื่อไปเป็นแรงงานจากทุกแห่งในมือที่สองคนจัดงานดองฟ้านสีเหลืองก็ถูกจับไปก่อสร้างกำแพงยักษ์ที่อยู่บนที่ไกลแสนไกลเมิ่งจางหนีหู้สึกโศกเศร้าและเครียดแค้นหลายทั้งคิดฮอดผัวทั้งเว้นทั้งคืนในขณะที่อากาศนับมือนับหนาวเมิ่งจางหนีก็เฮ็ดเสื้อกันหนาวแล้วเดินทางไกลไปซอกผัวอยู่กำแพงยักษ์เพื่อส่งเสื้อกันหนาวให้หลังจากได้ผ่านฟ้าล้มฝนหิมะและความทุรกันดารเมิ่งจางหนีก็ไปฮอดกำแพงยักษ์ในที่สุดแต่บ่เห็นผัวของตนหลังจากถามน้ำคนจึงฮู้ว่าฟ้านสีเหลืองได้ถูกทรมานตายแล้วศพถูกฝังอยู่ใต้กำแพงยักษ์เมื่อฮู้ข่าวนี้แล้วเมิ่งจางหนีก็ห้องไห้อยู่ข้างกำแพงยักษ์น้ำตาไหลคือสายฝนสามเว้นสามคืนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินจนเฮ็ดให้กำแพงยักษ์พังทลายไป800ลี้ศพของผัวฟ้านสีเหลืองก็พ้นขึ้นมานางจึงได้เห็นผัวที่คิดฮอดทั้งเว้น

0: ปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: การเคลื่อนทัพทั้งกายของกองทัพแดงกับมังกรเซาหน้าจีนภายหลังลูกฮือเขินซูอยู่นานช้างแล้วท่านเหมาเจ๋อตงได้นำพาการลูกฮือเขินซูชิวโชวเก็บเกี่ยวลำดูใบไม้ลนอยู่ไซแดงแขวงฮูนานกับแขวงเจียงซีและได้สร้างที่มันการปฏิวัติแห่งทำเอียดอยู่ผู้จิงกังของแขวงเจียงซีหลังจากนั้นที่มันการปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากชาวเกษตรกรอันไพศาลที่มันก็มีเนื้อที่กว้างออกเรื่อยๆนับแต่ปี1930ฮอดปี1932รัฐบาลของพรรคกมินตังซับซ้อนทหารดำเนินการอ้อมปราบที่มันปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่สิเถอหมายจะทำลายที่มันและดักส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนในที่มันกองทัพแดงที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เต็นเอาสนาการอ้อมปราบของศัตรูเธอแล้วเธออีก

ปี1933ท่านจียงไคเซกส่งทหาร1ล้านคนเลื่อมอ้อมปราบกองทัพแดงเธอที่หาย้อนว่าการต่อต้านการอ้อมปราบเธอที่หาเสียไซสนั้นเดือนตุลาปี1934กองทัพแดงส่วนกลางจำเป็นต้องถอนออกจากพิมันส่วนกลางเลื่อมเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์สินทางเคลื่อนทัพทั้งไก่แมนทุรกันดานที่สุดกองทัพแดงเป็นภูหิมะพันดินหยาทามเมื่อบ่มีอาหารแล้วก็คุดพักปลากินเปลือกต้นไม้พบปัญหายุ่งยากที่คาดบ่ถึงอย่างหลวงหลายบวกกับการอ้อมปราบของกองทัพพรรคโกเมนตังกองทัพแดงตกท่าหับหลายเถอกองผสมที่ไข่เขื่อนยูจุนอีในเดือนมังกรปี1935ได้กำหนดบทบาทน้ำท้าของเมาเจอตงในกองทัพแดงหลายส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นกองทัพแดงจากท่าหับเปลี่ยนเป็นท่าบกเอาสนานหลายเถอเซนข้ามแม่น้ำชื่อสวยสีเถอสู่ผ่านแม่น้ำตาตู้เหือญาติเอาขัวรู้ติ่งยางวงไว้อันได้ตัดขาดการอ้อมปราบของกองทหารพรรคโกเมนตังเดือนตุลาปี1935กองทัพแดงส่วนกลางเคลื่อนทัพฮอดเมืองอูฉีที่ภาคเหนือแขวงซานซีรวมกับกองทัพแดงอยู่ภาคเหนือซานซีที่น้ำดอยทานเหลียวจือดันเดือนตุลาปี1936กำลังลักแรงทั้ง3ของกองทัพแดงเข้าบันจบกันอยู่คุยนี้การเคลื่อนทัพทั้งไก่สิ้นสุดลงยังมีไซ

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: เกาะไต้หวันเกาะไต้หวันแม้นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในทวีปแคมป์ทะเลตะเวนออกเสียงใต้ของจีนทิศตะเวนออกแมนมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะเวนออกเสียงเหนือแมนมูเกาะริวคิวทิศใต้แมนซองแคบบาซีทิศตะเวนตกแมนซองแคบไต้หวันเกาะไต้หวันแมนอยู่ใจกลางของทางเดินเรือมหาสมุทรแปซิฟิกตะเวนตกแมนซุ้มทางที่สำคัญของจีนในการไปมหาสู่กันกับบรรดาประเทศทั้งทะเลของภาคพื้นแปซิฟิกเกาะไต้หวันมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนฝนตกหลายเส้นอายันเหนือผ่านภาคกลางเกาะไต้หวันภาคเหนือแม่นอากาศใกล้แทบร้อนภาคใต้แม่นอากาศแทบร้อนเกาะไต้หวันผลิตข้าวหลายพืชเศรษฐกิจต้นต่อแม่นอ้อยและสาพร้อมกันนั้นยังได้ซื้อว่าเป็นล้าสามากไม้และมีต้นไม้ราคาสูงอ้อมข้างของเกาะไต้หวันแมนทะเลทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ไต้หวันยังมีทรัพยากรพลังน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพลเมืองไต้หวันทั้งหมดเผ่าฮั่นกวน98ส่วนห้อยเผ่าเกาซานไปว่าเผ่าผู้สูงกวนประมาณ2ส่วนห้อยส่วนเผ่าส่วนน้อยในเกาะไต้หวันมีสื่อรวมว่าเผ่าเกาซานได้แจกยาอยู่แห่งต่างๆของแขวงนี้ไต้หวันเศรษฐกิจพัฒนาไว้คมนาคมสะดวกมีทิวทัศน์สวยงามและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นผู้อาหลีน้องตาเว้นดวงจันทร์และน้ำตกตาดอูหลายเป็นต้นล้วนแต่มีชื่อเสียงหลายไต้หวันแม้นเกาะดอนที่ประเสริฐของจีนในเกาะไต้หวันมีภูที่สูงกว่า 3,000 เมตรนั้นหลายกว่าห้อยหน่วยฉะนั้นเกาะไต้หวันยังมีชื่อว่าเกาะภูสูงในเกาะไต้หวันมี5สายภูคือสายภูใจกลางสายภูหิมะสายภูยกสายภูอาหลีและสายภูฟังทะเลภูอาหลีมีทิวทัศน์ที่อัศจรรย์3อย่างคือป่าไม้ทะเลเมฆและตาเว้นขึ้นหอพิพิธภัณฑ์วังบู่ฮานอยู่นครไทเปแม่นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมบู่ฮานของอาซีในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุบู่ฮานด้านศิลปะอันล้ำค่าของจีนอย่างหลวงหลายน้องตาเว้นดวงจันทร์น้องตาเว้นดวงจันทร์ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวันและอยู่ทิศเหนือของภูยกแม่หนองธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่แคมป์หนองมีหอสาระหลายแห่งหอหานปี้ที่อยู่ทิศตะเวนตกของหนองแมนบอนที่ดีสำหรับการสมทิวทัศน์ของหนองวัดซ้ำจังที่อยู่ทิศใต้ของหนองแมนบอนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธของไต้หวันเขตทิวทัศน์เยเหลียวหินที่อยู่เขตเยเหลียวฟังตะเวนออกเสียงเหนือของเกาะไต้หวันมีรูปพางแปลกประหลาดหลายมีทิวทัศน์48บอนเซนมงกุฎพราศีนีเกิบนางฟ้าและหินเต้านมเป็นต้นนักท่องเที่ยวเบิ่งแล้วรู้สึกงึดง้อที่สุดถูกเอิ้นว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่มาจากมือของเทวดากาบหอยที่มีหลายสีพร้อมด้วยพืชฟังทะเลชนิดต่างๆเช่นต้นสะคูเป็นต้นให้ได้แห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะฟังทะเลแบบธรรมชาติในหนองตาเว้นดวงจันทร์มีเกาะน้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะกวางหวาซึ่งได้แบ่งหนองตาเว้นดวงจันทร์ให้เป็น2ส่วนรูปของเครื่องเหนือเหมือนตาเว้นเครื่องใต้เหมือนดวงจันทร์ออกใหม่ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งแต่บูฮานอการมาแล้วไต้หวันก็แม่นภาคส่วนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนในสมัยสามก๊กเอิ้นว่า

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ภัยบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลภัยบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความรู้สบายดีท่านผู้ฟังนักแพลงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกวมเอาหลายกว่าครึ่งนึงของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บุหารพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทั้งเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ทำเฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอุลมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบกไข่แต่ว่าหูท่งทั้งหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนย่างหรือว่ารถถีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่บุหารอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี้ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
2: ไหลหญ้าซองเมืองทีกับ CMG FM 93 MHz
1: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือไหลหญ้าซองเมืองจีนเฮามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่